มิสวลบอกหนูที่ลักกันไงลักตาคาสีวันเลมันสอมสักกันนี่ดูนะจวนเป็นสีบีละทางแล้วนี่ใจกันไงทะเวเลทุ่งงะอีเปมชัวกังที่ลารันสัง

กระทั่งเราเลงดังเตะลานี่ใส่เราทั้งนี้ใส่เราสักกันนี่เอาฟันใจเทียมเตะแรงเอ็มเตโรโอ้ข้างไงนมกระเตลุดตัวกะกันช่างหน่วยใจเทียมเตะกระสวยฟูชีนะอันโอ้ฮีดำเตะไม่เฮียนี่นะสังเอ็มเอ็มไม่อยากสังเตะอินทรีเวฟกันไงทักฮีหนอมกระเตียนหัดถอดปะไปฮีจวนินหันไงทักฮีนินกันหัดถอดแต่พอฮีกันหาเราบิ๊กเดี๋ยวเรียกเฮียนี่นะเชียร์เชนันเนี่ยมั่วนั่งนิปนมอินติเวงไงกระริงตินทิลจูลปอยมอหัดถอดแต่ปอยน้องไม่เทียเลียเทียจินก็งามิเราไงทักเตะจูลปอยมอชัวก็งามิเราไงทักแต่ปอยน้องไม่เทียนี่อ๋ออินจวายตั้งคานินละมอยตักตักการันทันสักเซลดอนเจ้าเนี่ยมิเราไงทักเซลดอนเนี่ยอ๋อวิกุงเตะเฮียนทุรันทันเนี่ยไอเจมังไงลมนังฮีอินมีอะไรมึงก็ทิ้งไล่ดอนลงร่องมินเตลิมโตจอลขโมยไงจู่รันเตเวลรันอินเตใจขับไม่ยังกงเตะหิมอเจลซามาจอนมินทิกเลยอ๋อมังเงนังเราจู่กระทั่งเราเลงดังรันเตนี่นังเราจู่เฮียดิเทเซลไม่ยังดรอฟวิกุงเตะฮิจู่ชาวเวอังเร่งเดี๋ยวไม่เนี่ยมอยมุนปุยเฮรันลังเวลไอเจลอมเตะวิกุงเตะหักเตะป่ามาตัวงะปาร์ปาริปูเตตานเลนังมาตานรันเตนี่กวันลอมเอ็มอิตานปนการันทันสักเจนี่อ๋อติดชวนนี่จีนักขันมาตัวงักขันทุรนทนะมาตัวงักฮีปัจจัยเดียวไม่เปลี่ยนเดียวไม่ยันเนี่ยตะกากับมุตโตะเกย์ชวนมาเนี่ยขันเนี่ยรุนกัลเวียร์เรดิโออินกุมสมกว่ากันลมหนักขันอินมอบินหัวเอ็มเล่กับเชลวาเกย์ชวนอินกับหัวภาษาชาเจจะไม่ยันเนี่ยจะอมขบไม่ติดชวนเจซามันอาจจะลมเตะอีโมอีเซกเมนาเลยดิวตีไลท์วันก็มีเซจทอนเตะฮิตไอป์สวลจงปนนั่นแหละมั้งแล้วเราไม่เล่าเชียร์ชัวสักทีนะวางินกับวอลลอมซีเอมารันเตนี่อีเซกเมนาก็เล่าอินรีพอร์ตเลยไอซ์ไอเทอร์เลยตัวเขามาทลองมิชชั่นเวงเลยอาจจะนุ่งนุ่งอิตเนนอินปันฮิตานเลยดิวตีปุยเนนอินปัทฮุมไม่ลาวินอ๋อมารันเตนี่กันวอลลอมเอมามารอจุดตัวจมายเห็นอาจจะนุ่งนุ่งอิเฮียดิวตีลาวาอาจจะออฟเฟลิตเลยอาจจะวีเอลิตเนนกันดิวตีอันนี้นุ่งนุ่งอิจวามินเล่าไงทั้งไอตัวร่างไงยังอ๋อติจวานิตาพูนก็รอนทันสักเวจนี่ดอดเลียกันไงทักเลตัวฮีออดีบุยเตติลานี่เคลลทั้งชัวมันรอนสางะเฮลพัวตัวฮีอาร์ดิงเลียนอันนี้อินสบายอินก็ดีบุยเตฟกินนี่จวงจนอินสบายตันก็รอนทันสักเจ้านี่

ดูลายนังเนนเตหลานีอาที่ยำตักไม่รอนสะดุคาเดวิดรองสังเลียนฮันีอาวันอาใจที่ยำวงวงตักเอ็มเตอร์ติดสวานีนะตุนชุมาเฮียนกสวยตักอังคารให้กันสิกเมนนุ่งเบรนิโตอาตอบที่งามิโลเตลปุยตัวขานกันซ้อมเจวติจวนให้เจซามาจวนินตัวงตักหัวตัวรินดูสังนามิโนลันเลเดตอนีอาอาร์เจลอมเตะกับเราเพรสเซนต์เกวิตตัวงตักินฮองลาอาหุนตักเฮริมอยรูนักกันินตอนเล็ทไว้กับเบสเซย์ใจเตี๋ยเล็ตุรกายดูที่ปุยอาร์เจฟิลินอินปันฮิตานโอ้โอ้อาร์เจออฟเฟลิกับไม่ดอนะล้มวันเลยอาร์เจออฟเฟลิตานปุ๊โอ้รันตินี่อะไรไม่เลียนเล่ไม่ตรอมเราจะไม่เล่าเจ้าเจ้าอะไรดัดเลียกันไงข้างเล็ตุรฮีเอชเลดินปุยนัทเล็ชินเดลาสักกันไงข้างอ่ะเฮล่าฮีเฮนรี่เอ็มเอสดงอพัวอันนี้อ่ะไงข้าตัวเตอินสบายตานการันตันสักเจ้านี่อ๋อ

ก็ในทักทักค่ะเยรูซาเล็มซายอนคบุยสุทีร์เตอุติลาเอ็มโอปีคบุงเตสกันียก็ในทักตัวกันหันเลี้ยเลี้ยตัวที่กัลลิสูเมลมาการาติลาลเบียกเลียโปลเตสกันี

ไข่แบบหันมวยฟงฟงเวข้าเองเนสมาลกูตีริกุมจวงอินมังชาติลาข้าเนี่ยตุนักันไงลาข้าการันตีเดไม่กันเพลย์ฟูเล่จัดแม่บ้านนวมจริงเนี่ยอามารอดสูอัทุกเราเทียมลุตุกตัวเราทุนนกกเราละเทียมทุนนกจู่เราละสักปุยเวฟงฟงเตียมาหน้าเด็กขจวนนี่กันไงทางนั้นสับไล่ขจวนนี่ก็เราสักปุยเวกเตยชินามาเราจู่ริรูเตยเราสักตัวเราเนียงไงเราสักปุยเวกเตยตัวเราตัดไงข้าทุนนข้าละสักปุยเวเทียเลช้ามันนี่จวนนี่ฮิตแอนด์ราฮิอันนี่ good afternoon RJG รอนตินี่ฮิตแอนด์รา from Assam มารอนตินี่โอเค thanks for tuning to our show จวนนี่วิกุงเตยพูดยันอารมณ์ลังเลอาฟมวยตะเกมเฮ้ลายฮิตูแล้วลินจวงให้เราเตะพวกขันมวยตะเกมนั่นลูกสาอาลุงเล่นทากฟงฟงเล่มาเยอรมตินี่เอ๋ไขวีกุ้งเตะละมวยฮิชเทเรียวเม็ดลังวาเจติตะกะอันนี้เฮียนินเฮอารมณ์ทันโตเตฮิตูอารมณ์มวยเอ็มเอ็มเซลเมนี่วีกุ้งเตะนั่นอะไรเชียงไอทันสัตย์ฮิเชียตะจวงจนเอ๋ไอทั้งส่วนเหล่าชินก็ติดเองโอเคปุ่งข้ากันนั่นติดเดิมเมนี่มาจุบวีกุ้งเตะอาทุนนเชียกเราเทียมตัวมอกเราสักปุยเวกเทตัวเราตุนจุ่มก็จู่อาทุนนเราก็จู่เราละเบลเวียก็เราละสักปุยเววงวงเทนี่อ๋อจวนินเฮต้าเฮียนินมิงฮิรอนลังตัดเราเมียรำไงอมีฮันนี่ฮีไต่ลำจีใบเลอาร์เจรอนทีนี่เอ๋ไข่จีใบเลมิลูอมปุยเวจัดจ้ารอดาร์สมเลสันเวคเฮงให้โปรแกรมการรอนในโดนฮินดีมิโซอิงลิชการรอนพวงชาวจัดโดนการะละมวยตักตั้งไม่การรอนเพลย์โดนมิโนอมปุยเวจัดจ้ารอนนี่โอ้รำไงอมีคาเองที่เนี่ยกันกวงเซดูเลรอนสวยเลละชวนิมิงเตกันโลเซฟทัดโดนี่โอ้อะไรตัวน่าชวนอินไซมวยตั้งไม่กันง่ายทะเลงะชานเราไม่นักติดได้โดนตุนตัวมาชวนโอ้อาจจะเซฟไซมิงทางอันมวยสุดมีอาศักยินหน่อยเดียง

ค่ะเห็นที่สามอยตักตั้งไม่กันง่ายถ้าตุนจุมาชัวนินใจฟกินติหุนักรนลูปุยเลดได้โดนซิวนี่สามอยตักตั้งไม่ไงทักน้องหุ่นข้าอินห้องเช่าเล็ดสุดโดนนี่เบอร์ไม่จู้ว่าตุนจุมาใจฟกินติหุนักเฮียนินเลียนทั้งปุยเลโรสังเลียนที่ใจกันง่ายขนาดนี้บุกันจนนางเฮียนเลียนทั้งปุยนี่หวังไล่ติสาสักเก็บบุลินจนพุทธเองโอ้